0: ดงมาเลเซียนี่เด้เนาะอาวานะตลอดเตงล่ะนะ
1: อคุยบอกสลามัตดาวมาเลเซียมันนี่ตามหลักลังฮีสิยารันเรดิโอคายานะนี่26เดบุลันปิตันจีดาวลังเป็นติงอิตามมารายากันปัมบตุกันมาเลเซียเตะดูมาดูมานั่นละโอ้ริกเองยดีอคุยหารับอิตามดังนั่นละดาวนี่26เดบุลันปิตันนี่ตามมาบันทุกมาเลเซียดิปะดีกว่าที่alang naurip tam hadale Sarawak telok pelahu api ti telok jak sayu ayam to kalangan telok jindang ataupun lalui tek daw ni iha am tek daw Malaysia ni tek Jakarta minanusi telok hipun urip alang ngaino ni daw dani ya kaum ke dalam kelonan orang nuti ke bi hakikatnya sebab kita membentuk Malaysia iha ka urip tam Sarawak sayu daw dani terus maju di bawah kepimpinan kerajaan alang teh Sarawak daun ni.
0: Yang pertama jatuh dinis ngau adun ena tusu pula tusu telangusan pihret okama na telo nun arti na ati do Malaysia winak manita malang teh tak lama dalih dalih tamat Sarawak ni. Yang selebih mana telo leng aran Livan. Juli jengah ni lagu nak pahani telo tak lama kelarah tamal lebih aneh.

ลงอ่ลงอกลางไอวันดารางันตอไอ้นิมังรำปังบุงอบตอมุงีวอดินดังละวดอุยอกกอกะกอกอละเกอปุเลนังอบสัยปะลอกบอกลอญะดีตุอายะอาวดะญะตะละลูดอตะนะเยบุงาดะดะจมปุรกาลับบะมิญะกระปุกไกตะดะตุงังมิญะปามันดัง

โยมันโสปุโรปริจโจกลวสบอตนะงอบุกายนะบรูตังกะกดาปวนอวรสรากินติอาโวปุจวะละนวะละนวะกกนิโรคารายวะ

ังไกตะกุไซสารังมินาเอสมะดะบานอกุปานากอกสะกนอยะลิฮะตดวงเอาโนรัมปังบุงโอตานามะนังมะโนสีปสานกะมิดวงกวน